อยน้องสาวสาวเลยค่ะเจ้าชิวละกันสักครั้งสาวเลยหุ่นขับมาละรันสักครั้งก็จะตัดมันเชื่อเป็นกิเลสกับราดิโอเฟลิซิตาควันเรื่องสิละหุ่นที่ว่าเชื่อว่าเรื่องมันนุสุเทอร์มานัสชุดเรื่องปีสิบตีมเร่21เดือนสิบตีมเร่ตัดติกลางเลยค่ะราดิโอมาราธอนตาระเข้Azagan 31 de octubre, hermanos o hermanas. Guarachele Radio Maratón. Aganin quiere, nos vamos a linchar chiro en Kili Radio Maratón, hermanos. Van a. Dijo que Azagarite choque a Chasescangel y Dios. Narunene que choque en Chacarriquín, o que alguien a Storlich Ulira. Buena sharing, ninga obligado, ninga mi vida querú. Inga te spok, inga ay kore ke chile ka hermana ay, ya quiero que encha jalila chol, ya no quiero que encha kore ka rekele gris,